0: กวาจีเออตกวาจีปู่มวยเวทามาละมาลามปู่มันเลือกนั่นที่กำแมงมันจัง
1: บ่ปานเนนายรอกวันก็ท่าทั่วมีดลามให้เต็มตึงลง
0: เย่ตกวาจีบรอยังก็กะลินปะตังอะเทจะดีก็ทั่วมันจัง
1: ยันกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตะปูเดบกิปางเงินได้ปะดาเ
0: ทเย่ก็บิตาฮานลิปีตกวาจีปู่กะลินเทรปีอะเทจี
1: ฮานาเอลงเทรปีเรินจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ติมังมะกิโลกบรุกบรุกกะดิมันตังนาจีนมัมฟาอัด
0: ยันทังถ้าลาหูรุนทรพีรอนกว่าจี
1: ฮานาลุนทรพีเลยบ้ามันนายกันเด็กกับปุตโตอาซาตุหอยังทำเองฮานาปะ
0: เบ้ปุตโตอาซาได้ชาเดินกว่าจีจีนยูทรพีสบ้าอวะนิวฮาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดีเกิร์จัสจาระโปรเฟชชั่นแนลดันทรพีสเบอร์การันซีย
1: ังเบตโตยกับปะกาเบ้ลาเกยังกากาประสบการณ์ตุลาเกยันอีวาวะทรพีอาเซลาเกยันอาเซกับดอลปีสังสังลิปิลิปีกับปอแล้วอันยันลม
0: ยังคืนยันกว่าจีอาเซรอเนื้อทาลาหุรุนเซอร์ปีมาคาจีเนื้อเซอร์ปีสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจิตชิดกับเปอร์ไบกี้คูลคัสดันเมซินจูชีฮานาพยาเมลังส่งดิเปอร์ไบกี้ดิเดมปัดลุนสินิริกาดวัดทุนกำลังงานเงินนิวอาฟิอาเซ
1: ปาตุมานาลามัดนิวอาฟิอาเซยันปาดุบลุมวยจีลุมวยเดอร์ปอนอวะยัน
0: เชฟนิวอาฟิอาเซเบรลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเชSirto 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-30-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami.CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa.Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe Handphone 0812-64-14-614 CV New Hafe AC kami siap pasti untuk Anda
3: Jangan tunggu lama-lama nanti lama-lama
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh, asing. Ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi, Kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru.